0: Dương không chinh tử, ngược đi bà lâm chinh tử đọc lúc châu tiên. Văn trời bà nâng rùi thay bà lăng này. Rùi thay bà lăng chinh tử sao.
1: Dương trai mục là bóp xanh tiết ở khai bình nơi sát này.
2: Đừng rô nơi sát này. Khai bình nơi sát là rô là bó tiết mà. Dương gặp trẻ sau phong hay không.
3: ตาเลยไอ้บ้านเพิ่นเพลียมยืนตั้งที่จะโดนจะตายืนในทะเลเลยเรายืนมันรอละบ่ในทะเลก็ให้ตะรอละบ่เอ้ยมันเพลียมเพลียจริงเป็นลงไงบุญ 5 กิโลจริงๆไปไปชื่อๆรอดตั้งไหนๆรอมันให้ไกลไกลยิงรอตัวจะบ้านได้ยืนรอมันยิงจะนําแม่ในก็ไปตัวงาเนี่ยตั้งมันเลยจริงๆรอละบ่
2: แล้วบ่นี่ให้ตัวบ้านติดบ้านชั้นมันจะคอนฟรังรัวอันเด้อนะยิงต่อสู้กันนั่นนี่ติดนั่นยิงต่อสู้บ้านให้คนไอ้เมืองมือต่อสู้ตั้งบ้านมาตั้งซ้ํามานี่ติอันนั้นติตั้งจะตรังบ่ในซ้ําได้ให้เนื้อได้ยืนบ่แม่นอลิธานบ่ใครบ่มีซ้ําได้ยิงเรยโมงเรยต่อจนชีวิตยิงเกียรติ
4: 黄六七有一儿一女，分别在镇上和县里上学。他总觉得和孩子们不能沟通。雨在啊，新台子什么的都，哪个翻了都不着，对不对？哪个讲？注意注意，做山了做过，我也不知道。
5: 那还要分开嘛，这咱们辛苦。杜淑帕是尹耿立的姐夫，也是渔村的村长。平时要有什么事，尹耿立就会去找他拿主意。大约应该买，你呀，大约你等到，见到我应该让我们上班了，忙也不让我上班了。我可没人见到，让我上班了，你想呢？怎么样了？
6: คือตามไปยังกึดมือเต้าเวียกิดดาวมาก็เวียมันดันเจ๊เต้เวียมันอะไรชั้นเลยอ่อนแม่นะเวียยังก็เวียดูเวียดูจะทอมเจี๊ยกับปลายปลุกอ๋อสังไห์ตึกปัดชั้นนาก็เวียลางเตียงตัวตึกปัดชั้นนาก็เวียลางเตียงตัวยังไม่ชั้นตัวมิ้งมันยังเอาไว้มาเนอะ
5: กันนึกเดี๋ยวจังช็อกโรจังมันนั่งตาโรแล้วบอกว่าไอ้เดี๋ยวจังปลายกันนึกอยู่คนละบุญดอกชั้นนึงมีการปลายปลุกหลังมีการโรเวียมันนึกของการลองจราจรออกกอปลายปลั๊กนั่งก็เจ้าตุ่มเนิบจิ้มสปีดามันนะธรรมดาอาญาเจ้าไม่กู้สายสังไห์นั่งเวียไม่เวียรอดบ้านกันอ่าเวียต่อยังอารมณ์นั่งตัวละ
7: 虽然应该进入雨季了，但今年洞里萨湖却没有下雨。尹耿立一家在湖上生活了一辈子，很少遇上这样的气候。 北风一直刮，水位一夜之间骤降，整个渔村被搁置在泥泞的湖床上。尹耿立16岁的女儿卡南，从小就跟着母亲在湖上捕鱼，她的梦想是能到陆地上的学校读书，学习绘画。
8: Tak, we're both from where some apples are.

0: 分别在镇上和县里上学，他总觉得和孩子们不能沟通。女的呀，生孩子什么的，哪个烦恼都不多，都不得哪个讲。做一做一做，三个做过了，我也不得哪个讲。
1: 那还要分开吗？这咱不辛苦。
0: 杜叔怕是尹耿立的姐夫，也是渔村的村长，平时要有什么事。
2: 英耿利就会去找他拿主意。来月英个拜，月里呀，台月月里奔到月，跟到个英个罗姆手办啊，忙人个罗姆手办啊，我们可没人见到罗姆手办的，你知道没？就当把这个吉莫到个，吉达嘛，这边门单接待，这边，那台上那边安排呢，这边，英个为的这边。
3: จะทำเจ็บก็ปลายปลุกอ่ะสังไงตัดปัชนำนาก็เวลางเตียงตัวตัดปัชนำนาก็เวลางเตียงตัวยังไม่ชนำตัวมิ้งมันยังเราไหวมากเลยคนนั้นเนี่ยจังชอบกระโรจังมันต้องกระโรแล้วบอกว่าไอ้เด็กจังปลายคนนั้นอยู่คนละบุญรับชนำนั่นมีการปลายปลุกแล้วมีการโรเวลมันเลยก็การลองจราจรอุปกรณ์ปลายปลั๊กนั่นก็เจตตุนเนิบ
2: จริงสุดดามนะมันท่าพยายามจะไม่กู้สายสังไงนั่งเรือไม่เรือรอดบ้านอ่าเวลาต่อยังอะไรนั่งต่อละรวมซ้อมเลยปีใบมกเต้าเปียกยำโรดังระบอบปีใบมกอันนั้นตกจังเจียบอันนั้นรถกระโดดดอฟองอันนั้นจำไตรฟองอันนั้นใบมองก็อันนั้นตกจังเลย
0: 虽然应该进入雨季了，但今年洞里萨湖却没有下雨。尹耿立一家在湖上生活了一辈子，很少遇上这样的气候。北风一直刮，水位一夜之间骤降，整个渔村被搁置在泥泞的湖床上。尹耿立16岁的女儿卡南，从小就跟着母亲在湖上捕鱼。
4: 他的梦想是能到陆地上的学校读书，学习绘画。

ซ่อมเลยนั่นแหละกูยังนั่งตักไอ้เด็กเปลี่ยนบ้านหายเด็กกูบ้านมันขนาดที่มันติดมันเด็กเปลี่ยนสะอาดจังนั่นแหละกู